บราณว่าสีเท่าก็ยอมพลาดแล้วนักพลาดก็ต้องยอมครั้งกลอนทั้งลายสุนทรภูผู้กวีปรีชาชาย